ยินยี่สินงูลกติงอมฮารับกาเลเอกานิเงินเงี้ยลนจ้ออัฐวืออินลาเฮนยี่อินเมสิตินลาเฮนอัจมินงัจตึงหัวจินตะกานิเงินเมลึกเงเรนเรงิฟานันละจ้อมิฮอยมินเสกักเรนกะปะอิกูเมรออลังิดินเกกะมันมอหันเอสตรา

ปูยันนุนเนกานิเงินจูอจังปอกุดีเมกูยอสินอัมฮาเมเต็นเรเยเมตก็เอ็นเอลลูนปุ่มย้ายเงินจูอัม